0: con ple pa de pul đưng lơ chna ari ka nau le samah a ping dak me pu un đưng pa kai chrai ban san lai oi de ve vir lem chna ari le samah ket kal au o ka si roi te bo chna ari samah ka jang tuat toi pang kro kong mi to pang pyan pom chang đưng con ple ma oi deil te ra van hoa ket kal te dak te bo lung ro đưng te ring te pu un đah ngai pa ne đưng pa kai chrai te ko pom trong chat tre te nguin bất tích mang lại rồi nà trâu cả ấp ơi con play bằng đại pool hoàn toàn mừng bay vì tham mang tiền tệ đừng phù ủng con play bằng đại pool mềm cái em lời chừng mắt rước sinh năm bằng ngày trai bật tiền thùng thòng còn đắt lệ công việc tự cởi cùng chưa bắt tao giang làm play ơi sa chưa ở thai cha sẽ lại và gần lề sao mà áp ảnh đặc mì phù ủng lâm phải vâng kết cả đừng khỏi cùng e ra chừng thu tôn vang chừng trang tôn tà ra bà ra chập trang lâm khỏi cùng rồi bằng ngày phang thông công phù ủng chân ở rì mạ chất quân bòm cỡ lề sao mà nghệ nhân cơ hợp kỳ cơ xa lol cao mạ nó ơi sơ dùng sao mà ơ giang na trâu con play ở bình tàn tạm mầm chờ ngậm đòn cười bật rú cơ giang ở bình trang play tập bằng tì tì xã vang cùng ăn con play vạ điểm măng tọc cơ thung thong còn đạc sẽ đừng ơ tự bập tân nạp tạp ở bình trang vang cùng thong đạc anh ấy đạc chừng lằng play liên lạc đề tôm ơ là giờ rỡ vạ miệt ba bò bù chừng lừng ba tiếp tra play ba bình chùm ở bình trang vang cùng ăn con play liên lạc chẳng pran ở rì chật hiếu hấp vong vậy mình em tiếp pal nhận lệ nhong ở tận nơm hôm nay pang lê sa ma áp ảnh đặc mì rập sẽ nằm bên anh đi từ ra ư ang văn hóa tè đắc play ơi lâm sa chữ a thầy ơi đề burger mang thì văn hóa người ta băng long plong cơ tàu trên rệt con cùng hôm nay pang trong phang bầm kia đơn con play ở rệt con cùng lâu cha ra tàu đề burger trong kết cả nhận lệ dồn xoang chênh chênh ตังกระดุมกระดองพรองเร็วกระไรมูลตังปลายไฟคันห้าวเชิงประระมดลำเบาปลองกระโตปังใส่ปลองกระโตเกี่ยจึงปัวอุ่นจะเงวอุ้ยบดเปลสะยาเฮาโตรหดอยเลหุยตรอยก่อนเปลกระไรหดอยปลาอกอมเลปะตะยุงเลเฮยหันเตปะบล็อกลึกปังเงยเป็นเอซิมมิ่งพยานเปิมจางเดือดจวกยักดังร้องริมเขยนารดินเปิมจางตนาตาบนาคงพยานฝ่าเทียมปังไงบ่จะงับดอนเตอปังเปล่งเตะเปิมมีระต่อเสดงพยานเปิมจางเดือดจวกยักอิงจังมังนารเลฮึชไฮไทโอกดเดปังไงจะได้อดินเววิร์อันก่อนเศร้าอนุเนียงในฮึชไฮนาคอนเปลี่ยดังตะริงเตะปัวอุ่นบองระมาเยยปังไงเงินเสดงบัดเปลี่ยเอยอันพัดดึงเลยชนะอริกนูลมชนะอริจางมาเซดึงปังไงชายตาโอทุกวัดทอยปังตรองรอยการริมชนะปัวอุ่นยอดนกเลยสมะอภิญดักมีปัวอุ่นกางลังรอเขิดกันบอกระมาเจอรอย
1: ช่วยมึงดื่มเยอะ
0: ยนเงยปนเอลอยเดย์ดิดังคิดปวนจะเนรปัวอุ่นทุกวัดพัลปัวอุ่นเอกสิปัวเดตรองปรางกระตังมะนอปัวจะงบดอนเมมยางมาเซได้คอนเพลย์ซิมเพลย์ปลาแก่เงยปนเอปังสมะเลือดสมะกระยางดึงคอนเพลย์ปัวอุ่นเวเวตรองเงินเละปังไงทุกวัดก่อนปังไงได้ปังยางตั้งมัดก่อนเพลย์ว่าปิงมีรอต่อเสดงพยานเพิ่มจางปลุกจึงลึงเพลย์ปลาเสดงจางพรันเกี่ยบอกเหมือนดึกถอนเชื่อฟื้นผ่องวันหาสาหุเจออาไทยเรียมสนำวิบ้านจันจากสลายฮะตอยปังเวียดฮันเลิมความหอกสาหุเวียดนามเพื่อมังหอกกรมความหอกปัวอุ่นอื้ออ่างตะปะประมาประดามตรองเฟรฟทองกระจ้าอันิสตราเปลยเอยปัวอุ่นนอหมิงปัวลมตรองรอยอื้ออ่างดึงปังไงชายบัดจากสลายได้ทุกวัดเกี่ยจิตพวนเจเนอร์ฉันนำมีปอฉันแรงเชิงจะเป็นเลสมาอภิญดักมีปัวอุ่นดึงปังไงชายได้จัดนอกอนิตราฝันหะเกิดกาแต่ดาเปลยเอ้ยตริงริมปัวอุ่นอุ้ยอริดักเอลำสาเจอไทยนอกอนิตราอืออังฝันหะกับแต่ดามังหอบกอมรวยหลับดอนอภิญตักพระเจ้าอนิตราฝันหะอืออังแต่ดักเปลยเอ้ยยึดอนิตราแต่ดักเกิดกากระทุบอกนุ่นดึกถอนอันปฐิม
2: แถวเรื่องเงื่อนของ người dân thì hàng năm được
0: kẹo mày vạ đừng còn play tring rừng sẽ nằm tình quyền tring cùng với làng tự yêu bình trình vang tôi cùng trong với việt lê sa mạc áp hình đạc mì phua ủnh nó trong văn hóa kết gần đừng tring rừng sẽ nằm còn play bẩm chứa đại điểm mang thi văn hóa cho soang và rồi tự bố cho phim play ơi và mà cơ trú văn cha sẽ lại và mai trên ôm
2: cũng như là tỉnh Gia Lai nói chung.
0: Lê Sơ Mạc Vinh Đặng Mì Pua Uỳnh đừng phương ai chơi này để cái chất nó anh đi ra phản họa tăng mặt còn phương ai tẻ đác. Play ơi trình riêng Pua Uỳnh Uy Ari cũng để riêng phương ai khoa học ở Vinh ở tộc chính anh đi ra tẻ đác kết gần. Đồng ý ở cái sĩ cái chất ăn ở trình về việc chất trề mà Uy Trinh rồi tự bộ phản họa lần rõ đừng phương ai chơi này. Cha sẽ lại phần mạc trụ trình tây nguyên phần mạc trình nùm. Nào rồi để ngành bút đừng còn play rồi bởi lời dùa cả tí rồi tự bộ ngôi tâm mạng lãng văn hóa cả công tâm mọi trục và nhìn lặng lưng liềm đồng chặt chế đừng trình tây ô.

0: học. Lọ tí ăn cả xem liang tui, bí rẽ này lươn, bộ tụ màu kết trình phồn kèo dự bộ hèm. Lễ cao bộ tui rụ bộ tụ cụ lễ, tui tật tế rốc hàng, bộ màu hữu cơ hàng vi sinh. Hà tươm tờ lời bộ play mang thảo lâu mường nuôi nghệ bộ trình, ạ lẹc tui màu lễ bắt thảo kèo từ mở nô tình bộ bốt. Tôi cường bộ rẽ bộ tèm bà hàng về bộ kèng trèm bà chà rì lại. Thôn tử bộ tuột bộ mẹ tà rì chà rì mẹ dù ạ rì bế kà tuột bộ. Tuột rà tốt tân trèo về bộ kèng trèm bà, ạ măng nôn trèo sinh học, bà kà làm bộ tư dù rà tốt nèm bộ spàn tân. Bà kà rì bế lọc bộ mẹ chà rì tốt, hàng phần bòi, hà tươm bộ play tụ ពបុរដាស់លោះតទៀងផនហូកើបកអរនោះប្រងអមាំងព្រិនរនោះផនប្រយទុយម៉ោមេជាម៉ាងគាត់នំណៃលេតឡៃទុយបុរដាស់ព្រឹបបុញាក់បញ្ជិងដាំងម៉ាតុយត្រាក់ម្តាស់រត់ញាក់ម៉ាក់ហាងដងកិជាផ្លែក្រៃជេទុយម៉ោមនុញាក់ដាំងម៉ាតរពមិនមុងព្រឹបប្រយ៉ាប់ផ្ទឹមវីសិនវត្តហមោតឡៃទុយកលន ប៉ះរ៉ោប្រឺតឡៃកណៀងណែវម៉ាងហ្វាចិត្តទុំមកបកបិជីងគាត់នេះត្រឹមកណែមរទុះហៀមពវិសប្រេសិតបែញាក់ដាំងម៉ាសិញហោក្លែកប៉ករេហត្រិះណែវប្រាវក៏ដាំងម៉ាតៃងឿនអនុនបុយកណងកលេណេតគុំយូររូបតកុទុំគាត់លាន់ក្លែកប្រឺជេរកងឿតើទួយលូធូនទើម៉ែអរខែវដីមើទុបិជីងអានិភូនពៀប្រិតលួងមកកជាភែមញាក់ដាំងម៉ា
1: ព្រៃលួងមកកជាភែមញាក់ដាំងម៉ាព្រៃណឿហាងតឡៃទួយបកតឿនម៉ាក់នេះស៊ីមត្រូម៉ាក់លឿនអែអត់ផាំងទីចារអានិមិត្តវែកវិកយុទ្ធមឹងសានេះត្រោះប៉ប្លេត្រៃទីហាងអានិដាំជឺទលីហាំគ្រូហាំម៉ាចាន់ហាងអានិនេះពីទៅរៃជេលេបកាក្លេកជាភែមស្លៃក្លាក់ព្រឹកបកឡានេះដាំអាម៉ាងឡាកាកចកមួយវៀតណាមហាងទីចារ ពយុកណងកើពបុតប្រិតលងមកជាភែមត្រឹមងួយចារតុតុមកបកកហើយប្រឡាប់ប្រាំហាងហទឹមធនអានិមរោចងួយបលិសប្រងកាំងរិបបុតកតាំងហទឹមនេះតយទេចារបច្ចិងផលប្រានកាំងកើចងួយស៊ីដនីចុតប្រាក់ងាក់ត្រឹមកណាមយំផាន់មឹងគាល់បលែនតារនួយមងប្រងហែប្រកោនេះមិត្តវាបិនកយុទ្ធហរំសិកាមើតដូចវេបច្ចុប្បន្នប្រាក់ចងួយបកកហើយអានិមត្រមនួយតយទេចារ អនិមិត្តវាបិយុទ្ធសាមហទឹមច្រានណែវកលៈប្រោលិច្រានប្រក់បបតាបដុតចកងួយបីហានគួកអនិមិត្តរទួយបកលៈមកលូត្រេទីហាងចកងួយស្រឡៃអមាំងច្រានងាក់ប្រក់ចាស់ស្រឡៃងាក់ប្រក់លេសហាងកងទីហាន់ណាតួសាមហទឹមអនិមិត្តរចកងួយប្លុងឡោបីហានគួកពះបច្ចុប្បន្នប្រកបជីងទឹមតួច្រានចកងួយហរំហងអូនប្រកតាំងហត្រៈបច្រងបកទឹមច្រានប៉ារចាតែល ចាន់ប៉ារអបះប្រយពីមនុស្សតយហានគួកត្រុសបច្ច័យអមងរិបៀនប៉ណាប់ទុយមេតចាងហូរយូគៀងចុតិចកងទីហានាទួសឡៃម៉លូមតាប្រក់ចងួយយឺហាងត្រៃគៀងមឹងមនុស្សតយហានគួករូបហាងឌីបតៃកូនមុតតាមគ្រូហៀមហាងកសែមតោះជឹកលេពាកលេតតាំងមឹងចរន្តរទេប៉ារទុយលីទុបលីនប្រក់បច្ច័យហទឹមចរន្តប៉ារ ចាតែរអមរាលីបកគ្រេលូតរៃទីពះកឹមនុយតយទេចារត្រុសគៀមផ្លោះហាងគាល់លឿនបាក់ប្លេត្រេមអាចណេមិតចាងហ៊ូរយូកើអៀងទុតិចកងទីហាន់ណាទួពិហាប់លោកទីយួរអាកាទីបច្ចយត្រែរហួយកះចលៀនប៉ារជឿនអូនប៊ីងមើយពឺប្លូទេតណាប់អាម៉ាងប្រក់ជីគៀមហាងកសែមហ្លុះកះស្រៃរញោមងងាក់ប្រក់រ៉ែណេទេមឹងបោះបតាកះអានិណាំ តឡៃទីចាក់ងួយហាងហទឹមត្រែបកអាមអាចចាន់ម៉ោមងគាល់បលែនកោតុដាក់លេសឡៃអមរាជិងរ៉ានេះត្រុសទុយម៉ោលូមនុយតយហានគួកចាំងទុគនហាងខាប់កៀងពយុកណងកើតតតណោហានគួកទុយម៉ោសឡៃរស់លេអានេះមត្រោភុនអមាំងត្រាច់លៀនហ្រួយបុតមនុយតយទេចារអានេះលេគ្រុបនុយតយម៉ោម៉ាក់យោប្រាក់លូខាប់កៀងឌីបតេមនីអ៊ីរស៊ីងួយគូនហាងកសែមហទួក្រុយហាំបលែនហទឹមត្រែទីមើសឡៃក្លាក់ប្រឹងញាក់កៀងពះយឺត្រែកៀង ទុយនេះដោធីជីវហាញខ្វាកងប្រាក់គ្រូហាំបតាបតៀងរីចានហើយចងងួយសឡៃអមាំងច្រានធនចងងួយលិតអ៊ែធនត្របោតបណាំហាងអណានពទឹមជឹកកំរងក្លេត្រុសពើអ៊ែរស៊ីចារក្លឹកប្រកតាំងបីហាន់គួកពះកៀងបតយអានិមត្រោបបតាគ្រូរូបបត្រុសងាក់ត្រែបកបកខ្រៃហាទឹមច្រានទេប៉ារចារតេពីមនុយតយទេចារ ตรุปบนเลนนี่ดูที่สิวหังควากองประกุริแฮมประตับเตียงที่จันจะงวยสลายปริเทาระเกียวงะปรวดหังฮาลาตัวจังเกียงไปจอยตุมตัวจันเปียมนุยต่อยหันกวกตรุปสลายระเกียวเมืองนนบุปตารุปตรายตีจะงวยหังกว่าบะเลนหรืองะปรวดตัดในปากกระลิกระตลูตรายตีประดับพรำหังตุมนุยต่อยมตรุติจารอามังรับเป็นปนาประเกียวไปจอยตัวจันจารอามราบุตรตุดหัตุมปรวดงะเลจารเตเปียกเกอปะกะพุนไรเปลี่ยนอันนี้นำระเตปารเกียงกะละตรงเนียวจะกะมือตอยติจารหังทนตรโบตุพนำปรตุมะปะจอยหังตึมนิมโตรจะงวยติจารปิยกรังเกอปอกระไทอนิมโตรมือตอยมุตุปริบุตรัยกิริกตื่นมึงสลายอมังปรตุเละหัตระจริยันแกดิจะงวยตุยจดปรตุหัดองจับหังตรัยตีมึงในนำจะงวยลูเลียร์มึงเอรซีกวาลติบกตือตรัยเอตรุปกวาลในกรุแฮมบนเลียนมาจันสลายกลักบริแงกยองในนำปริลงเมากิจับธนาลปรตุเปียกปริปกตื่นตรกระแนอนิมดิปเตยอมังกวาลอนำตุยตุปินทองปอกระไทยึตรีเกียงไรเจดลงมึงหนุ่ยต่อยรำนนลุ่มนุ่ยเละรำหมุดตามกระจับหางปลอดประดบุปตาหางแงเกียงเตรียมตื่มฮัตระยูรุบุตรอนิมโตรติจารนี่โดทิสิวหันควากองปลอดกรุแฮมปตาปเตียงติจันจงวิสไลปรือเท่าตองอามังมันปโพเกติจะงวยเมืองจารบิงเมย์ปกละตาลิฮัตมนิโตรมือต่อยติจารรูปหังหันกวกเหยียดบานจงกวกงาหังเปียลนเอียปกรณ์เกียงเกอร์ปจอยเมาตุยัวฮัตมอันนี้มตรในจารเละกะละกุมปะเทาตึมตะไลปึมฮัตระยูยึพบุตรปตบอปตากุมยูเตรียมกระเดมหังบริปตรงงาฮัตมจารันปอร์จาเตเปียมนุยติจารตรุเปอร์สลายหากเตรียมประกาศตรวจทนตรวจรับรู้จักอาเปกเกอร์ซากไลตั้งมือต่อยติจารสลายกลักเปรียบโบเตรตุแม่หางเกลประคำมังเรื่องจันหัตัวแม่เตรตุยปจิงเตรเปรเกอร์จัดประกองเงียบโบเหมาะซับหัตุมพลปจอยไรอันใดบุญกนองเกอร์เละปอกไรในนำเปียมมือต่อยติจารตรวจปกวาลบนเลียนเมื่อตัวเปรือเปียสลายจิงอันใดตรวจพาเรียจันมาอักละอามังลากักจงวยเวียดนามหางติจาร

0: มงปรุงแฮปตรายเจมังรับเพียงหักปรุงแฮปตารูปจารกอบจึงปีปันแอปนี้ก็เนียงแวะไปกิจกับมือบอนปุ๊บเละมังมงปรุงแฮปไรเตย
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารูปยาลาย
0: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารูปยาลาย
2: จังกูคอนเพลย์ปันเดบูลกระเพอคอนเพลย์ปันเดบูลชกบอลเมืองตรองรอยตะบุเนปนาระนาร์บาจิมุนเคโดสนำบาร์โบบาจิโดดังบ่าวปาริเจลปตารูปซาไลเออคอนเพลย์ปันเดบูลงวยตะมังลังเอกสิตรองกลองปญิลังทริมเตรียงแต่นาวมาอวยเกิงตุกัดตะตุนอตักเอืองกิงเตฟันฮวาปังรอยตะบุจะเป็นรูปเตรียงลำจาตะตรองงวยตะมังลังตะปักเน็ตเน็ตอตักเอืองฮัลึกตรองตกตกวัดทีมอันนี้งูตะมังลังได้ลังเนาะรองกาติวะลังสะอันนี้เตยมาตรอกระกอมตะมอยปังตกกระจุงลึงเลียมตะมังงูลังลึมหตุมังระร้อยนาตรูเป็นประตูอันคอนเพลย์ปังตะปูใบตกวัดงูตะมังลังตะโนอันนี้ปัญญาลังอันตะมอยแต่ดักเดพระตะมละโอน้ำไม่บาดตรองเปิมจางเลวจาสลายปังใบจอจางสิงหอกจะตรองอตอกแต่กระเปย์คอนเพลย์ปังตะปูสกปรกมึง
3: ตดองจิงผู้ก็จะตดองดีเจนปอมเตะดักฟีเวียร์ฮัตตาวางตะกุมจินเปิมเกี่ยทิมตดองอัตักเปิมจางอริจเติมเตะดักเกี่ยก็จะสุเปิร์เร่งเปิงกุยเดเตเตเรเดจางมังกูเปิมทิมตดองตะรุทิมอันนี้จ่อจางเจไลอัตักกุยุงลึงเลียมอริจลองประตำเซมตดองปังกาฮัตังนำไปยันอนุเกี่ยก็จะเย็นปอมเตะดักกูฟีเวียร์มีเร่งกลักเร่งจินฮัตไตปังเลือตดองเปิมจางกัลติเย็นเละยกเติมอริจนาวรัตระบานกุยอริจยกอริจเพิ่มเติมวีลังประกาศอริกตะปลีกองเหตุเพิ่มจางอริกปะทอกิถุดปังไปเย็นลังลึงเนียมอริกเขาได้นอกเตะดากุงฟางตะกุมจินเพิ่มอริกเริ่มรินตะรังเพิ่มประตำบริกตรึงร่องเซียมตะรองปังกาดังยะไลนอกตะริงเกือบปังกระตังกะอัตักจ่อยางเขาได้ปังเลือตะมามเติมเย็นเละกะเพยติวก้าวสู้ลองสาปลีร่องเซียมตะรองปังกาดังดักงามยอดเทนนอกตะรองตะจิริมติงเซ็จฟางตะกุมกะอริกงูตะกอบอัตักกุยุงลึงเลียมอริกยกยาปังตะยูรจีนเปิมจางปังตะกุยุงกะยะจ่อยางง่ายกะนอกจิงเซ็จอุยเปิมตะรองปะริมอันนี้เปิมจางเปิมตะเล็กอริกลมจาร์ตะจิกองเงยหนาวเน็ตเน็ตไปยิงอริกลึงเลียมกุยุงทับเล็บเนฟะตะปลีตะรองจ่อยางจื้อตรองกลองจะหนาวอัลกะจับปังตะเล็บตะปลีมีตะตะรองจ่อยางจาร์งูเกือริมกะจิตฟะตะเล็กเปิมเกือฮะได้นอกตะเล็บริมตะรองอัตอกจ่อยางเติมฟะตะกุยุงจะในเปิมจางปังถุยยกอันก่อนปลี
2: พระเอวลำจ่าสลายเด็กเปิดตรองจางดึงหันกุ๊กฮันแต่กอมเจนเก็บประกาศลอยไม่เร่งปฏิกรรมจิบดูลามีริมตรองจางกอมลิงเลมตรองกองเงียบเปิมตะลิกกองเงียบฟังตะกุมเปิมตะลิกปนันซาปนันเซมตรองมันตรองมาจานฝันหัวปางงวยตะมังลังเลมนอตรองจางเด็กเจนติหล่อเนาะอันนี้ฝันหัวปะตับอโกคาร์งวยไปเจอตะเกล็บปะตรองมาจานแต่มันตรองซาเอสงวยตะมังลังมิงย่อกองตีตะเงียบหิวหันบลองมิงสกายปมเกียบเบิดสาการ์ตินฮัตไตปังกอมจีนเกียบกับฝ่ายเจมีแห่งจิ๋วดอลลามีริมตรองจาง FDI ฮันกวกเลยปังตะปองตะกอบตะตุนตะกองเงียบแต่มาตรอปมตะตรองจางต้องตะกัดปมจางปังหลังสะตรองตอยจางนาวเดิงจาจะไล่แต่ปังริมคุลจางฮันกวกจะเอาเดิงนารมจิตดูนารายจิตปวนเคโตรคุลกองตักเดิงจาระลอยตรูตะมังตะตรองจางแต่ปังริมคุลตะปูอันนี้มาตรอมาจางกาติเบิดฮันกวกวัตโรกราวอกอมตะยงปมจางเลิมจิมตรองกองเงียบปมตะลิกเจ้าจางกองเงือกจุงแต่มาตรอเตะงูตะมังลังกองเงือกยุงปังลอยถูกยกเลยในติดติน
3: บริษัทยารุกองตีทิศเหนือหูหันมูยานเวียดนามนาวปกระเลตยุงตะดองรองอกรรมทันฟัดยาไลฮะได้เล่ได้พอกระตะวีบานยันจารยาไลยึงมาติบตะดองรองอกรรมทันฟัดยาไลเดียบจริงลำมีรสะดังเป็นเฮกตาสะบาระโบปันเทงยุงยองปะกะปะยาวะเยตรอยิรโบต่อยุงก่อนริมสนำนาวตะดองปรุงอาดังคุลตะปูลมูยันตะลึกญะบัดเวียดนามตะมึดกองเงยจังนาวลำเวลังตะมึดปังปะญินลังจีปรังยุตุตะดองรองสะดังสิงหอกจะในปังอัลกะจับพม่าบัดมังเล พอกระวีบานยันจารยิงมาติบก็จะกระยุงตะดองตะยุงเปิมจังดังอันนี้มันรำมาจันฮัตเตนักกิประกับจารฟังตะกุมเลยยัวปะตะดองเดตลิกเปลบกันเอาตะกอบเริ่มตะดองอัตควิงเตสาหอยดังตรีงดังรังบังเลดิมไดบิวลอยเปิมเขี้ยตะดองตะยุงเปิมจังตะปะตะยุงตะดองเปิมจังตะดองเดจังมังกูเปิมตะดองเปิมจังอันปังไงเปิมจังตรีงตะตุนปะทอกองเงะปังตะกอบตีตินเริ่มตะดองอัตควิงเตสาหอยดังจารปะละปะเอากองตีเทคนิคหิวหันมวยยันเวียดนามลอยอปาเย็นฟังตะกุมจินเนอร์อริสาหอยอันสายารุฮาไตปังกะโซเจนเป็นยิตึ
2: តអណាប់ទ្លេមេតោប៉ាងអថេតកជួងជានៃពើមចាងលើមេបតំបាកតាបួមឡាងប៉ាងសិលឹកយកយ៉ាក់ដេះបិទសាឡៃស្ពកចិត្តត្រង់ក្លងទ្លេជាងរៀមអណានឡងបតំដេកចាក់គេងទេកជួងឡោះគៀកណោះលឹមស្នាមបារពោបាយត្រោណូចារកុធានទ្លេឡោយងាំហពោមេរៀងដាំជិតហេកតាទេពើមចាងអឹកជួយ៉ាក់ជីលឹមណោះឡងសាប់ឡេតកតាំងពេលហពោប៉ះរៀងហេកតាលាក់ញាត់ប៉ាងរៀមអណានឡងបតំត្រឹមស្នាមឡោយពួនហពោបាសរៀងត្រូវជិតហេកតាហន្តៃមីលាក់ទេมันอันตอกประกางละลองตรองแก้ไฟลังตอตรองตะปลิเอกระตึงบดตะปลิลองประตำมาอวยตุกัดปะจิงตริงประตำอกอมตะเมิดกองเงกระจุงประจาวมาสุตริงประตำปังตุกัดหะตอยอันนี้มิตรมาจานตะตุนปรานเต็มมิตรอตะมามมาเปิมทีมตริงเต้ตอกอันตรองจ่อจังด้วยน้องตอกกระจุงกระจะลำมิงหลักเต้เปิมจัง
3: ดึงรองตมทัดดอยจะเปลิมจารดังเอดีงามเริงปัญญาเปียงเหบตักซะลืมนอดีดำเริงปุยเตาเหบตักซะจ่อยางเมียบาปังปิงยิปิงจินมันกระดิงยินลำกันปลีปังลอยเปียงเริงหบปังไงกิงเทอกรรมดีวีเวรกิจกัลลำอตักตยุงกิงเทสาหอยมะกันเลยบดอันนี้จ่อยางปลีปลามะลีเลือหบตักซะดังเอตะบอกตะเบอเปลือตะนับตับลำตะกวัดยอกเตยินปังทีมจินเซจฟังตะกุมจ่อยางតបអារតកយកញិនវេទនាបតាបតដងតគាត់យកតាមត្រប់លៀបលឹមពឹមចាំងពឹមលើអានេះពឹមចាំងតណាប់ឡាំងសាពឹមចាំងមត្រមច័នហតេណោះទីមហើបតាក់សាគុំបេះវ៉ាឌីសដឹងឡោះលឹមពឹមចាំងទ្វេទេសពឹមចាំងតគុំតិចមត្រតាមត្រាំបង្បថតបុះលិនលឹមពឹមចាំងអន្តកយកជិនវតយុរយ៉ងរាំលំកប្លាស់វ៉ាពឹមគៀតអណាប់ព្រិមតណាប់តាតកប៉ាល់ទីមអានេះពឹមចាំងតបកបញ្ញិនឡាំងពឹមគេរិមតដងជីងសាច់ហ្វាំងតគុំសដឹងទីមហើបតាក់សាបង់มันกระเตงก่อนปลีอาตอกตะยุงเสดึงจะในตั้งเสดึงลำปยันอนุ
2: จารทะเลกะนาวแกดางเปิมเกียสุมีแรงกระเรงอันนี้ตะตราฟันหัวลุยได้กระจัดเตะดากปังเตะดากเกลกันยลมสนามบารโปบาจิโดรดอกนอตรุสนามบารโปเปลี่ยนจิตแบบงามจิกระเรงตะมามตำฟันหัวกับจาระลุยได้เปิมเกียជាកណៅទលិចពំចាងលំបង្ចលបារពោបាយត្រោបារពោបាយងាមនេះវេលាំងវណ្ហាទេថាបង្ជីលីដែលបជាបកពំកិសុចិបលំអានិវណ្ហាលុយដេហមែនអានិកបទេដាទេដាគិតកាន់លំឆ្នាំបារពោបាយត្រោដល់ណោះនេះចាងវណ្ហាគូបជីងពំកេះដាងតណោះអានិវេវិរសុតណោះអានិវេលាំងបង្សុយកធីមអានិវណ្ហាសុវាក់ស្ដឹងពំចាងវេវិរអតកចៈតាមតាមលំបង្ចលបារពោបាយពើបារពោបាយងាមចារអទិនកេះដាងពំកិសុดังตรอจิกกระเริงอันนี้ฟันหัวเกาจารลำตรองเฟยลังปังเตรียมตะนอันนี้จังตะตะริงอุ้ยบ้านยันเตรียมสาเพิงได้อันนี้ฟันหัวได้ตะเกล็บกับเฟยลังกูอกอมปะจีงกะนาวทะเลโซตรอบเล็บลำตะปะเรียมตะริงอเทแกะด่างปมเกียโซไม่เริ่มกระเริงอันนี้ตรากับแตะดักแตะดักกิดกันจะได้ลำสนามปาราโปบาจิตรูปังอธินตุสนามปาราโปบาจิตงามเล็บตรอจิกกระเริงอันนี้ฟันหัวกับจาระได้ปมเกียโซตรองปมเกียโซฟันหัวได้จังมังกูตะกอบอตอกจะได้ไฟลังไฟเฟอร์ปังรอยตะบุเริ่มกิจฟันหัวจัดเจได้นอสดึงอันคอนเพลย์ปังตะมอยได้ตะกัดยอกปัญญาลังเตรียมตะนออันนี้ตราเกียโซ
3: លំបងពើមទាំងបិទចារយាល័យយ៉ាស៊ីវីឡាដាដានណៃឡូពកឫខុលតាំងម៉ាត់យានបង់កទីងនេះយោលិនហឹបគួកយូនីសេបបិទវៀតណាមហើយខុលពើមទាំងឬទ្រុសតំងបង់ពញិនឡាំងមិញសូពើមទាំងវេលាំងជាងឹមប្រានបថោដេះយោបិទសាអាយុនបិទណាមប្រកាំងសាអាយុនខុលពើមទាំងលុយណាំតំងពើមទាំងបិទប្រកាំងអនហយោពញិនឡាំងពើមទាំងវេលាំងជាងឹមប្រានព្រងអាខំមីងម៉ាំងជីចាន់អានម៉ៃអស់ឌីហណាប់ពញិនឡាំងកាសតដងពើមទាំងដឹងខុលពើមទាំងប្រកាំងតើបលីបងៃពុកតពុបតរៀងបង់ពញិនឡាំងតដងវេលាំងយោយោព្រិមតាមត្រាំប្រកាំងបង់ព្រិមតដងពើមទាំងវេលាំងជាងឹមប្រានបងៃមេដេះយោបតរៀងណាក់គូលត្រូវតបលីបងហតៃប៉ាំងពើមចាំងពើមមេប៉ាំងពើមបាក់ប៉ាំងណាំតម៉ាងពើមចាំងទៅដងហេប៉ាំងបថបាណឺបថញាក់ mình ăn học sinh trường tiểu học Ayun đừng bị nhìn lăng lâm tập bá khu lơ lôi từ quạt giọt liêm trên này đừng từ trang bồm trang UNICEF từ cùng từ gọp ở tọc lưng vì lăng chân ngầm bàn bằng ngày mỹ và thao băng bươi anh ấy ở tọc sợ đừng tôm tích ăn để hẹo từ riêng con bì ở trung con cuộn bạch trà lâm bây giờ ăn nộ UNICEF Việt Nam gồm hợp tài bằng trà tà lịch bây giờ khiến tình nọ anh ấy từ đồng bồm trang và ở tọc lưng liêm vì lăng chân ngầm bàn và thao băng vì lăng để hẹo bật từ riêng
2: ហើយអូចប់លោចារអុយដេពន់ណាមបកាងដេណាមបកាងភឿងថងញឹកណាមបកាងភឿងហួយភូណាមបកាងសាយាក្រៃបងណាមបកាងសាជឹកឡងដឹងណោះអុយដេពុចត្រោនេះតាមម៉ាក់ដេបាក់ស៊ីបងឯពំចាំងតាមម៉ាក់ហនឹងវ៉តាំងកាន់ត្រង់ណោអុយបានរៀនចាសឡៃណៅតលិកកណៅតពលិបាក់ស៊ីវិពំចាំងដេបយ៉ានបិទរីមណាមបកាងកឹបសះឆ្នាំ 1ប៉កាងអនិច្ចាប៉កាងតែដាក់វេទគុំបិទពេញចិត្តសាភឿងមកវ៉ាប៉ញ៉បញ្ញាតព្រីដឹងត្រោត្រុសចិត្តបារខីបញ្ញោបច្ចាវបិទធីមត្រីងអតៃសេះត្រីងផ្ងើកនគងបិទត្រីងរៀមបាក់ស៊ីជួរពំចាងកូខាមេម៉ាងជីបលងអាបតោពំប្រឡងឡាំងអនបង្ហាយចាងតសះបងតគុំពំជាវេរះខ្លាប៉អារចងឹមប្រានឌីតឺត្រង់នៅដេចាំងម៉ងងូតកបតជួរលើតអណាប៉កាងកប៉ាល់ស្ដឹងលឹងហោះលឹងវេលឡាំងចងឹមប្រានអនកនប្លេតត្រីង
3: con play bằng đề bồ đừng rong lơ sơn nam bệnh nhẹ phòng hóa học bằng bơ gang về lăng bằng bà tâm ư cơ biếc miệt bà tâm bật tình nguyên lấy bơm từ đong ư cơ mật lưng sạp xe lòng ư blue chỉnh lưng sơ đông cân nar đi bù rồi lơ bơm bà đâm áp bông bình tế chứ ngâm pran con bơ ngay bằng tâm an trầm đừng tập bạn nó rồi đi lơ bơ ngay trò chàng rồi yóc vì hờ lực bằng tìm từ trong hữu cơ vi sinh tự dùng pri tế bằng tự dùng từ trong cho chàng sẽ đừng thật là ảo nó từ quạt yóc đường phóng viên trần thúy để bày cho chàng sinh học từ trong tự dùng hờ lực tế ra ở bôi con play bằng đề bồ họ thấy mừng ở con play bằng đề bồ mình bơ ghê đừng rong mì bùng bờ dàn lâm bơ gà cà phê xạ lại mình hecta bất thôn hàm trong xạ gia bằng nhom ngô thân thương hạt họt hà mệt tìm bao phòng hữu cơ và xài ăn tìm tự nơm cà phê khiệt đừng ai nhọn nâu và dàn bụi bỏ lo và hai mệt mới được lưng ăn tết bơm rơ hợp lùi diện bằng rong bề đề dân này bình tế đề hợp dùi đừng rong bì tìm tên nâm cặp hê dược lưng nó do hãy dọc đừng lưu xe nằm ở đình rút khiệt tên rong bơm chàng kiểu hữu cơ do hãy dọc vi sinh tập lì cơ bơ gàng biểu ở bù bắt tùm xe nằm tên rong bơ gạt cặp hê nhọn lùi tập bập tên rong tế ả răng sẽ đông bù lờ dân tên lịch bơm chàng rơi tọc của chúng bố tự trọng dọa dọc tì nàng lờ phòng băng bơ gàng hóa học ước cơ băng tự trọng đuỳnh đài nhong thương cơ chất vang bơ gơ rơ tô tự quạt bơm chàng bị bài trước đếp nét tập lịch bơm chàng hữu cơ băng dọa dọc đình tầm mạm sinh học đừng xài thêm phòng hữu cơ đi vi việt mật lừng đi lê dua lầm tế tự trọng bơ gà ra lòng đẹp nét để tự dùng tế mật lừng lòng trang pran băng kệ chịu sử dụng cũng đi tập lịch rợt đá bây giờ cà phê do âu ung nam nhong thu dọc đàng bởi việc đam tấn cà phê gar có dùng kể lơ bờ tiền cơ lâm triền rồi gạt tờ đằng bơm chàng đừng gửi tí nhong ngô thân thương ăn bắt cứ đang khi sinh tru khi mình chít in lôi lang dây mình mang vi sinh đi đang bờ gar lòng và đừng nó rồi đi để đêm rồi đi vi sinh tự nó bơi lôi tìm canar bơm sơn đường tru bơm canar ước cơ sĩ lòng cà phê trong dọa dọc trên tầm mạng sinh học tập bọc rồi nạt đầy làng xã đu lửa ăn ăn lòng vào tầm này mạng gửi lời chanh tà lì mình lâm trên tầm mạng tịch tự tệ đạc đề tâm lâm chà rời dạ lại lâm gặp đạp và tìm ảnh hình mật rò tiết thời cơ khu lò tay bơm chàng châu Âu Mỹ hay đạt Trung Quốc rồi tự quát cây chấp bằng cây chất tự trong bơm chàng rất cao bậc gang vì lặng lòng và tâm tự trong tập đi chiên dọa dọc bậc gang sinh học riêng ở thế kết cao và mê vạ cái giá anh em đo bằng áp tóc cái giá tầm mầm trầm bật bậc gang tranh tài lý xã đầm sao đừng uyên nam bật thôn văn xã gia rung bọc bùi đức hùng lôi rơi dọc bờm đàng tiêm anh bậc gang vì lặng lòng sinh học và tăng cân thật đùng đừng nói vì việc tiêm anh sử dụng đi lời dùa kiểu bóc mạ khan tự trọng phí lăng át thị đi lư con bơm chàng lo sơ mạ tập lý tầm mạm bơm tà lịch sợ đừng băng vợ nhọ bơm tà lịch tịch tầm mạm trầm tạo tài đặc đề bọc bùi đức hùng ăn bắt
4: Bố gà chanh tà lì đừng in đi đàm sao do in bơm chanh tà lì rồi gốc và thích tự thể đặc đề in dọa dọc mình hình lạc hình bố gàng sinh học và tăng cần sử dụng bố mai chân nung bố gàng vi lăng lòng bố tâm sinh học để chân này sớm ạ à thi bố rìa thêm bố tình cơ bố gàng hóa học tôi quát bằng lưu sẽ nằm bơm chàng miệt bà nhông Nguyễn Công Hoàng Gia, Bất Phương Duyên Hồng, Minh Lâm Điêm Bờ Ngài Mùa Dục Tròng Hà Lầu, Ba Điêm Tờ Tròng Hữu Cơ Vi Sinh, Lâm Na Pơm Trang Bật Giải Lai, Đừng Sơ Nam Ba Rà Bầu Dịch Bước, nhông Bình Nhân Lăng Pơm Kiếc Điêm Tòa Mạng Trầm, Sinh Học, Tự Bờ Gà Lòng Đừng Cử Thi, Dọa Dọc Lo Cơ Trang Măng, Bất Ra Đi Dọa Dọc Tòa Mạng Liên Ngã Đi Tập Lý, Thu Dọc Loài Đầm Hình Triệu Lạc Trình Minh Hạc Tà. Đừng Rìm Dọa Dọc Lùng A, Sơ Nam Ba Rà Bầu Bầu Dịch Mùnh, nhông Nguyễn Công Hoàng Gia, Bất Nhân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Anh Dương Tây Nguyên, Phạm Bình Nhân Lăng Pơm Trang, Văn Bà Tho Điêm Tờ Trong Giang Hữu Cơ Vi Sinh, Anh Bà Ngài Trò Giang. Tôi rồi ẩu anh ấy bơm trang lôi hợp tài con bì, lôi bình rô bò hạc tà cập hề, đâm dịch hạc tà chanh tà lì, băng lôi bà rình hạc tà sầu riêng bật chà rà. Kiểu nhông Nguyễn Công Hoàng Gia, tất trong tự dung tế, băng hữu cư, băng vi sinh, ư cơ bạ rửa dọc mạ lôi chiên, á thi bà gọ băng trọng cho chàng rì ẩu. Nhông Nguyễn Công Hoàng Gia, anh bạch thìm. Bởi mai chân nông ở đọt kỳ tên nạp tạp hữu cơ vi sinh. Thay cơ bài nhuận rì ao bì tê sạp xe rập với. Do ước cơ ba hữu cơ, ước cơ hà mệt vi sinh mà dọa dọc NPK bằng bà gàng hóa học. Sự ơ bì bà nhìn lặng đi rì ao tê ước cơ bạc lần cơ nà bất lòng lôi rửa tù ước cơ tự dùng hả lức do ước cơ đi hữu cơ bằng vi sinh. Điên tập lý lâm đoàn cơ chinh đừng bước ai cho rằng ta bọc đi ra tập bố lâm cơ sụ dụ ở cổng. Cựu chi cục và tâm long bằng phi lăng long và tâm chạy dài lại sẽ nằm ba rà bộ bao dịch đầm dụp lâm chạy cho dọc loài ba rà bộ ba rình tấn bà gàng phi lăng long và tâm lâm nọ bà gàng sinh học bếp đang bờ rình rồi dịch ngàn tấn bếp loài bình dịch đầm lạc rình bằng phong bùi trong tập lý vì dạ bộ rạc đá lọ bất nà phong hữu cơ lơ lâm chủ ở cầm phong để dọa dọc bà tình nó từ trong bằng cả tàng ảnh bố bơm chàng mệt bà chữa tròn trước sẽ đừng ta bọc roi đi bằng ngày cho chàng làng kít đừng từ trong hà mệt điềm vi sinh vật đi lời dùa ăn cả tế ta dùa nét nét vật nhọc ăn bơm ta lịch tích tự tế đặc đề cho chàng sinh học ta bọc ngờ bơi tròn giặc nào ăn cho chàng tê nguyên nó ư cơ sĩ ta trong tự gom tự dùng tìm bì tế ta bọc ư cơ bạ mật lưng đừng rong lơ sơ năm để dọa dọc đề năng mã uy bơm tròn và a tóc dùng tâm màn trầm a tóc cơ dạ băng kê e bây giờ tự anh em mật rò làm tệ đắc cùng thay cơ a bùng bình tế